0: OPC 入驻。当地政府部门给 OPC 提供了算力供给、数据开放等 OPC 专属政策包，助力他们茁壮成长。
1: 我们是杭州市首个政协主导的 OPC 社区，为 OPC 提供了算力算法、场景、订单、资金和培训的全要素的支持，同时还打造了线上的社群平台、云端 AI 工作坊，让 OPC 真正的在市场中得到验证。
0: 十五期间，随着浙江加快打造人工智能创新发展高地，我们相信一定会有越来越多怀揣梦想的年轻人成为人工智能浪潮下的佼佼者。
2: 接下来请关注中央广播电视总台品牌强国工程品牌展播。
3: 近日，2026智慧养殖开放日在牧原集团第21届养猪节期间举行。牧原面向全行业开放共享先进养殖技术，邀请全国各地中小养殖企业走进牧原，实地交流学习现代化养殖经验。牧原深耕生猪养殖30余载，构建起覆盖全产业链的产业体系，其自主创新的种、料、康、养、社等20大核心技术，已在全国1000余个养殖场落地应用，为促进行业技术交流奠定了坚实的产业支撑。
4: 未来，牧原将面向行业开放共享更多养殖技术装备，以及我们正在构建的养猪大模型，带动更多生猪养殖从业者实现专业化发展，推动传统养殖现代化，为畜牧业高质量发展贡献牧原力量。
5: 多元化舞台全景展示中医魅力，更续数千年，中医正青春。中国中医药大会由汝南制药集团启达力金纺颗粒独家冠名播出。
6: 400年古方治腺病，防治感冒还看金纺大侠启达力，能治亦能防，感冒请用启达力金纺颗粒，汝南制药。
7: 双汇送好礼，代代有惊喜。2.3亿份好礼，扫必中，马上赢。
5: 多元化舞台，全景展示中医魅力，更续数千年，中医正青春。中国中医药大会由汝南制药集团启达力金纺颗粒独家冠名播出。
6: 400年古方治腺病，防治感冒还看金纺大侠启达力。能治亦能防，感冒请用启达力金纺颗粒，汝南制药。
5: 中国正在用自己的方式实现现代化，中国式现代化，用中国的方式加油干。
2: 二战期间，日本军国主义分子在修建泰缅铁路时，曾将盟军战俘当作人肉盾牌，阻止盟军轰炸铁路。同时，人数更多的亚洲劳工则被刻意从历史记录中抹去。80多年后，他们的后代通过彼此印证记忆，努力追寻那段几乎被抹去的历史。
8: 90多岁的差伦先生是泰缅铁路修建时期的亲历者。童年时，他亲眼目睹日军将盟军战俘当作人肉盾牌。
9: 弗朗呢？那口เพราะว่าเครื่องบินมันจะมาทิ้งญี่ปุ่นเขาแก้นะครับโดยเอาฝรั่งเนี่ยถอดเสื้อหมดแล้วก็นั่งบนทางรถไฟเนี่ยครับเครื่องบินมาก็เลยทิ้งระเบิดไม่ได้เครื่องบินก็บินผ่านไปนั่นแหละจึงจะสร้างทางรถไฟ
8: 相比留下较多记录的盟军战俘，亚洲劳工的境遇则更为悲惨。
9: พวกอินเดียนี่น่าสงสารมากครับเขาพอทำงานไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเขาไม่ได้ดูแลรักษานะฮะเขาตรงข้างหลังผมเนี่ยนะฮะเขาจะขุดหลุมใหญ่ลึกประมาณสัก2 เมตรแล้วก็คนที่ป่วยหนักๆแล้วเขาจะเอาลงไปไว้ที่นั่นเลยครับอินเดียทำท่าขออย่างเงี้ยฮะอยู่ในหลุมเนี้ยเราก็ไม่รู้จะไปช่วยยังไงอ่ะครับ
8: 对于生活在铁路沿线的泰国当地人而言，一旦滋扰日军军营，也会遭到严重的体罚。
9: เขาจับได้เนี่ยเขาก็เอาน้ำสบู่เกาะปากน้ำสบู่เกาะปากแล้วก็ 哦，ทูบฮะทูบจะจี้ตรงนี้